สวัสดีครับแฟนๆรายการแซมยิ้มที่รักและก็คิดถึงนะครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลา4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับของคืนวันเสาร์นะฮะจากรายการแซมยิ้มนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแซมยิ้มของเราก็ทักทายมายังดีเจบางฮอนนะครับแล้วก็เสาร์ที่แล้วนะครับเป็นเสาร์ไลฟ์สดซึ่งผมเองติดภาระกิจนะครับไม่สามารถมาไลฟ์สดได้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับดีเจบางออนแล้วก็คุณครูปาโมดนะครับที่มาช่วยเป็นแขกรับเชิญของเราไลฟ์สดร่วมกับดีเจบางออนครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเสาร์นี้นะครับก็เช่นเคยครับเราก็จะมีรายการที่จะนำมาเสนอกันนะแน่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมในช่วงนี้นะก็เป็นจดหมายจากน้องๆหลังกำแพงนะครับแล้วก็ประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมายัง Home Affair Department ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการสยามเมืองยิ้มของเรามาด้วยดีตลอดนะครับแล้วก็แฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มนะครับที่ยังเหนียวแน่นให้กำลังใจดีเจทั้งสองคน ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เรามาทักทายกันด้วยบทเพลงที่แนะนำเข้ามาสัก4 บทเพลงนะครับจากของคุณของคุณโมนะครับนี่มอบให้กับพี่มายนะครับชื่อเพลงก็คือครึ่งหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับของคุณมายนะครับชื่อเพลงอะไรเอ่ย เดี๋ยวมาดูชื่อเพลงกันอีกทีนะชื่อเพลงฝุ่นนะครับของ Big S นะครับแล้วก็อีกเพลงนึงก็เป็นของคุณเรือใบแมนซี่นะครับโอ้โหนี่ชื่อนี้มาใหม่นะครับแล้วอีกเพลงก็คือของคุณน้องกิฟต์นะครับชื่อเพลงก็คือเพลงไม่เข้าใจเธอไปกับโจรสลัดโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ

ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับบทเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับผมช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณไมค์มากๆเลยนะครับที่เขียนจดหมายถึงรายการสยามวงยิ้มนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆครับเล่าเรื่องราวต่างๆในข้างหลังกำแพงครับที่ไต่หลานนะครับก็คือแถวๆทินมนนั่นฮะได้มีน้องคนไทยคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้าไปยังสถานที่นั้นนะฮะแล้วก็น้องนี่ก็ได้ตั้งครรภ์เนาะด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ห่วงใยจากคุณหมายนะก็ได้เขียนจดหมายมาถึงรายการสยามนะคิดว่ามีช่องทางไหนที่จะช่วยเขาได้บ้างนะครับแล้วก็แจ้งชื่อแล้วก็รหัสของน้องเข้ามานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเคสเดียวกับของน้องโมหรือเปล่านะครับจะยังไงรบกวนคุณหมายช่วยแจ้งอีกทีนะครับว่าใช่เคสเดียวกันไหมเนาะแล้วก็เพลงที่คุณไมค์ขอให้กับน้องโมน้องไมค์ขอให้กับพี่โมนะครับผมอาจจะอ่านผิดนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับก็มอบเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็ในเคสของคุณพี่โมนี่นะครับน้องไมค์ก็ได้แจ้งมาแล้วว่าน้องเขาได้คลอดแล้วแล้วก็เดินทางกลับเมืองไทยแล้วไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่าเนาะยังไงรบกวนคุณหมายช่วยยืนยันนะครับแล้วก็ขอเพลงมอบให้กับพี่โมแล้วก็เด็กตัวนั้นอ้วนด้วยนะครับขอให้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากเลยนะครับรวมจดหมายคุณโมนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือยินดีต้อนรับนะสมาชิกใหม่ของรายการสยามยิ้มนะครับก็คือเด็กเรือใบแมนซี่นะครับเป็นจดหมายฉบับแรกของเขาแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับรางวัลปลอบใจนะขอมอบให้กับคุณผู้ชายผู้แสนดีนะก็คือคุณไปเล่นเองนะครับขอบคุณมากเลยอีกฉบับนึงครับเป็นของน้องกิฟต์นะครับหาชื่อเพลงให้แล้วนะครับน้องกิฟต์เพลงที่ขอมาก็คือไม่เข้าใจเธอไปกับโจรสลัดนะฮะน้องก็จำชื่อเพลงไม่ได้เขียนเพลงมาเยอะมากแล้วก็เขียนจดหมายน่ารักมากนะครับมีรูปโบสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสวยงามมากนะครับอีกฉบับนึงเป็นของคุณตีนี่ฮะคุณตีนี่ขอแสดงความดีใจด้วยเลยนะครับบอกว่าอีกประมาณ5เดือนก็จะได้รับอิสระแล้วนะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนเดียด้วยนะครับถ้ายังไงคิดถึงกันก็สามารถเขียนจดหมายมาได้นะครับที่เบอร์367282นะครับนี่เป็นรหัสของตัวเขาเองนะครับที่ไห่เหล่งเจ้านะครับแล้วก็มอบเพลงรักแท้มีครั้งเดียวนะครับให้กับตัวเล็กนะครับแล้วก็เพื่อนเดียแบมน้องแฮกกี้กัตชานคนิ้งแล้วก็น้องๆหลังกำแพงทุกคนนะครับขอให้สู้ๆนะครับอย่าพึ่งท้อนะครับสุดยอดจริงๆคุณตีนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าได้รับสารภาพแล้วก็จะมาเยี่ยมรายการสยามยิ้มด้วยยินดีต้อนรับ

เลยนะครับสำหรับคุณตีนะครับอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของน้องเอิร์นนะน้องเอิร์นนี่ก็น่ารักมากเลยครับวาดรูปการ์ตูนซันตาคลอสนะครับสวยงามมากฮะแล้วก็เขียนจดหมายถึงรายการสยามมึงยิ้มและขอเพลงของรัฐบาลนะครับเท่าเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับรายการสยามมึงยิ้มนะฮะน้องนี่รอฟังทุกๆเสาร์แล้วก็อาทิตย์บอกว่าเป็นรายการที่ทำให้น้องเนี่ยได้มีกำลังใจแล้วก็เป็นรายการที่โอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับคนน้องๆหลักกำแพงขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับน้องเอิญนะครับเพลงที่ขอมาเดี๋ยวจัดให้ทุกเพลงเลยนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณมาน้อยนะครับชื่อน่ารักมากเลยนะครับขอเพลงข้อความนะครับมอบพิเศษให้กับพี่สลิมที่สเตเลนะครับแล้วก็เราจะไปศาลกันวันที่4มีนาคมนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องกับคุณสลิมด้วยนะครับขอให้น้องได้รับข่าวดีเนาะขอบคุณมากๆเลยสำหรับจดหมายแล้วก็รูปดอกไม้เต็มหน้ากระดาษเลยนะครับอีกฉบับนึงเป็นคนคุณแฮกกี้นะครับนี่ก็โอ้โหฝีมือไม่เบาจริงๆครับรูปดอกไม้ของคุณแฮกกี้เนี่ยทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยนะครับขอเพลงมาด้วยนะครับบทเพลงที่ขอมาก็คือคนมีสตังค์นะครับของบอดี้สแลมนะครับผมจัดให้เพลงแรกก่อนเนาะแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ให้กับกิ๊บหลานชายที่สุดหล่อนะครับของยายโกกิ ใช่หรือเปล่ายายโกกินะครับก็ขอบคุณมากๆเลยคุณแฮกกี้อีกฉบับนึงครับของน้องคันนิงอันนี้ไม่พูดมากนะเจ็บคอน้องเขียนมาหรือว่าขอเพลงนะครับรักได้เปล่านะครับแล้วก็เพลงนี้น้องคันนิงนะครับมอบให้พี่ตูนสแตนเลย์นะครับโอ้โหเขียนสั้นแต่ได้ใจความดีมากอีกฉบับนึงครับเป็นของคุณนกน้อยนะครับคุณนกน้อยสแตนเลย์เนาะก็เขียนจดหมายมาบอกว่าเขียนจดหมายมาหลายฉบับแล้วทำไมไม่เห็นได้รับตอบคำตอบหรือว่าเปิดเพลงกันเลยครับจริงๆแล้วจดหมายของเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะล่าช้าเพราะว่ามันเหมือนคิวมันค่อนข้างยาวนะก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าเราก็ได้รับนะคิดว่าจะได้รับทุกฉบับนะแต่คิวอาจจะยังไม่ถึงเนาะเดี๋ยวก็จะจัดเพลงให้นะครับชื่อเพลงโอ้มนะครับของมิกเสริมศรีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคุณนกน้อยนะมอบเพลงนี้ให้กับคุณคันนิงนะครับแล้วก็ของสุดท้ายฉบับนี้นะครับเป็นของคุณชาญนะครับคุณชาญนี่ลายมือสวยมากนะครับแล้วก็ขอคอมเมนต์นิดนึงครับว่าอยากให้รายการสยามมึงยิ้มเพิ่มเวลาสัก2ชั่วโมงนะบอกว่าเป็นรายการที่ดีมากๆนะครับเขาบอกว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่2เขาเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่รายการสยามมึงยิ้มนะก็จะมีประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะทำให้เขาได้เหมือนได้นอนฟังเพลงสบายๆเหมือนอยู่บ้านเลยนะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคุณชาญที่แจ้งแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในรายการของเราครับก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะให้ได้2ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ลายมือของคุณพี่โมนี่ก็สวยงามมากนะครับเขียนมาหลายฉบับมากเลยนะของคุณโมในช่วงของเดือนมีนาพฤษภาคมเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วก็ไปฟังสัก4บทเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับผม

ครับเพลงเพราะๆนะครับจากคุณตีนะครับแต่แค่มีครั้งเดียวนะครับแล้วก็ฝากความคิดถึงไปถึงคุณตัวเล็กด้วยนะครับเพลงนี้ก็คงจะเป็นบทเพลงที่หลายๆท่านคงจะชื่นชอบนะครับแล้วก็อีกบทเพลงนึงนะครับเท่าเดิมนี่เป็นของน้องเอิร์นนะครับมาให้กับทุกคนแล้วก็จัดให้แล้วนะครับข้อความของน้องมันน้อยของคุณมันน้อยนะครับเอาไปกับพิเศษเลยนะครับสสลิมสแตนเล่เนาะอีกคนก็คือคนมีสตังค์นี่เป็นของคุณนกน้อยนะครับก็มอบให้กับไม่ใช่เป็นของคุณแฮกกี้นะครับมอบให้กับหลานกิ๊บเนาะก็สนุกสนานดีนะครับเพลงนี้ของบอดี้สแลมนะครับเอาละครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงครับวันนี้เรามีถึง6ประกาศทีเดียวเลยนะครับประกาศแรกครับเป็นในเรื่องของสุภาพสตรีนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนาะใครที่ยังไม่เคยตรวจนะครับก็อย่าชะล่าใจนะครับก็สามารถสำรวจตัวเองได้นะครับในช่วงที่เราอาบน้ำนะก็ทรวงอกของเราเองนะถ้ามีความผิดปกตินะครับก็อย่าชะล่าใจนะครับรีบปรึกษาแพทย์นะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.cancer.gov.hk นะครับส่วนประกาศที่2ในวันนี้เป็นประกาศในเรื่องของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งมี10แห่งในฮ่องกงเนาะสำหรับท่านใดที่มองหางานอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์นะครับ www.jobs.gov.hk นะครับส่วนประกาศที่3ในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับในช่วงของฤดูของพายุนะครับช่วงนี้ก็ฝนจะตกหนักอาจจะมีฝนดำฝนแดงฝนเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการเองก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยการที่จะให้การจัดตารางงานหรือความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงานนะอันนี้ก็ให้เราเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับจะได้ไม่กระทบกับธุรกิจของท่านนะครับหรือหากจะมีข้อสงสัยอยากจะขอคำปรึกษาแนะนำก็สามารถที่จะโทรไปที่2717-7117นะครับเป็นเบอร์ของกรมแรงงานฮ่องกงนั่นเองนะครับส่วนประกาศที่4ในวันนี้นะครับเป็นประกาศในเรื่องของโควิดนะครับซึ่งเป็นโรคทางเดินลมหายใจหรือโรคปอดอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่หายขาดนะครับสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็สามารถไปฉีดเข็มกระตุ้นได้นะฮะคนได้ฟรีนะครับก็คนที่สูงวัยหรือคนที่มีความผิดปกติทางด้านภูมิคุ้มกันนะครับก็สามารถไปขอฉีดเข็มกระตุ้นได้นะครับส่วนประกาศที่5ในวันนี้นะครับเป็นประกาศตลาดนัดแรงงานนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ของเดือนมิถุนายนนี้นะครับที่เขต New Territory West นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับ New Territory West Center นะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานได้นะครับก็เช่นเคยนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่2463-9322นะครับอีกประกาศสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นประกาศเรื่องของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับก็สามารถที่จะขอเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานจำนวนสมาชิกภายในบ้านนะครับอันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรนี้เลยครับ2558-3000นะครับนี่ก็คือประกาศสำหรับวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาฟังอีกสัก2บทเพลงครับรักได้หรือเปล่าครับของน้องคณิ้งนะครับมอบให้กับพี่ตูนสแตนเลย์นะครับอีกเพลงหนึ่งก็คือคุณนกน้อยนะฮะแนะนำเข้ามาชื่อเพลงโอมนะครับนี่มอบให้กับเพื่อนของน้องสาวคณิ้งนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ

0: ครับก็เป็น2บทเพลงที่สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับของคุณนกน้อยนี่เพลงโอมนี่โอ้โหจังหวะมันเล้าใจจริงๆแล้วครับก็มาดูช่วงสุดท้ายของรายการเนาะคงจะต้องฝากรายการแล้วนะครับก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับในวันอาทิตย์นะครับ 5:00 น.ถึง 6:00 น.เนาะถ้าใครไม่ได้ฟังในช่วงของเวลากลางคืนวันเสาร์ 4:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับแล้วก็ยังฟังย้อนหลังใน Facebook ได้ด้วยนะครับก็เข้าไปเปิดฟังได้เลยนะฮะแล้วก็ทาง YouTube ของเราด้วยนะครับในช่วงของไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีการฟังย้อนหลังและชมย้อนหลังได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่มีข้อแนะนำนะครับโดยในช่วงนี้นะคุณชาญก็ได้คอมเมนต์เข้ามาในเรื่องของเวลาก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้นำคอมเมนต์ของคุณชาญนี้ไปแจ้งกับทางผู้จัดการของเรานะให้ทราบเป็น2ชั่วโมงได้ไหมนะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เพลงที่แนะนำมาในช่วงสุดท้ายของคุณชาญนะก็คืออย่าปล่อยมือนะครับของคุณของคุณอะไรเอ่ยไม้เมืองนะครับแล้วก็มอบเพลงนี้ให้กับน้องนานาถ้าเป็นแฟนของคุณชาญเองนะครับแล้วก็ขอให้สู้ๆไปด้วยกันนะครับก็คงจะต้องล่ำลาด้วยบทเพลงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่นี่นะฮะก็ต้องอดทนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะได้เป็นอิสระกันแล้วนะครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์แล้วก็ขอบคุณดีเจบังออนแล้วก็คุณปราโมทอีกครั้งนะครับที่มาช่วยไลฟ์สดในเสาร์ที่ผ่านมาครับผมราตรีสวัสดิ์ครับ
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest, and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.